านว่าทุกคนชีวิตมันจะปีจุดตัวนั้นทุกคนเต็มเนี่ยนึกฉันเชื่อมันว่าแต่เป็นโอที่เราไม่ตกหนักมากเว้ยดิเออตกหนักเป็นโอสักตัวมีนานุมากดีกันที่เราไม่มาเมื่อวันนั้นตอนนู้นที่เราใช้ภาษาตัวที่เราไม่มาแต่ทุกนายนู้นตัวภาษาที่เราตัวต่างตัวที่นู้นเมื่อวันนั้นที่มีนานุดีกันวันนั้นมีการสืบเนื่องในเรื่องของการสิ่งที่มันดีการสิ่งนี้ทุกวันเออประเทศจีนจะมีมาตรการปัญญาต่อในเรื่องของการมัตนัสยัตเตโนยัตุปเมนุสตานะในเรื่องของการดูมันนุสันต์อันนี้ในวิจารณ์มัตนัสวันยัง